ยันเวิร์ดเคชั่นคอนโทรลอีบราบาอาร์ตการลงอันนี้บราบาทริบันวันดูและเอเวอร์บอดี้จำเป็นดูมดิยันนกอันวันดิ้งโอเวอร์นอว่ามิกมดัมไบรท์เชมมิกเซปชิรันปัตชาลโนกูดเวย์ดิยันเวิร์ดคาเรียกอลม์แฟมิลี่อันดิเมสติกฟาเลอร์ดิยันเวิร์ดบลังอาวันเอเนบอรี่นอตเฟลมบัดยูดิยันบลาวันเจยูจุมบัดโนกูดเวิร์ดทริบันเวย์เจยกอลม์ดิยันเวิร์ดเคชั่นคอนโทรลดูบ้านอันมอยูลงมาบลา www.gov.au/cursivecontrol.ai we are talking. DNWA Government Message. Station Sponsor.

0: ยันเวิร์ดเคชั่นคอนโทรลอีบราบาอาร์ตการลูกอันนี้บราบาทริบันวันดูและทุกคนจำเป็นดูมดิยันนกอวันดิ้งโอเวอร์และโอเวอร์ไม่กุมดัมไบรน์เชมมิกซ์แอปชิรันปัตชาลโนกูดเวย์ดิยันเวิร์ดคดีอากอลม์แฟมิลี่แอนด์ดิเมสติกฟาเลอร์ดิยันเวิร์ดบลังอาวันอันนี้บริโนทัลดัมบัตยูดิยันบลาวันใจยูจุมบัตโนกูดเวิร์ดทริบันทริบันเวย์ที่กอลม์ดิยันเวิร์ดเคชั่นคอนโทรลดูบ้านมอยูลูกมาบลา wi.gov.au/cashcontrol talking. The NWA government message. Station sponsor.
1: Hello everybody, it's me, Mary G. Mind you, and you're listening to the Packham Network. What a yow.